0: starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกดแกร็บฟู้ดเฉพาะโอลิแกร็บมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการ

ที่ภาษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์ @flowershousekk หรือโทร

0: Metro 105. Your morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล

Kasa kon kwam ruset. Flowers house kon gen. Kasan kwam suing am pan shot of my grashao jack and le puang ri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด 24 ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์@flowershousekk หรือโทร 065

ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด LINE OA ฟังเพลงออนไลน์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงด้วยคุณภาพเสียงระดับ Full HD

สีจันแอร์พอร์ตให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Travel Town สีจันแอร์พอร์ต

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซ
1: แอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดนะคะ
2: Metro 105

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอร์เรสต์ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Travel Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Travel Town สีจันทร์ Airport

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลควิว

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า 50,000 รายการครบจบที่เดียวพิกัดถนนสีจันทร์ยังเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 น.ถึง 17:30 น.โทร0432248888 0994748889@TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลูชั่นครบจบที่เดียว That's right

0: Metro 105, your morning starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบตามงบคุณ

sa akong kwam ruse. Flowers house kon ken. Kasang kwam suing am pan shodok mai, brashao jekan le puang ri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด 24 ชั่วโมง

0: morning starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแค่โท

ภาษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์@flowershousekk หรือโทร065

ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด LINE OA ฟังเพลงออนไลน์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงด้วยคุณภาพเสียงระดับ Full HD Metro 105 FM

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 นถึง 5:00 นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Forever Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Forever Town สีจันทร์ Airport

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคตที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคตขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคตนะคะ
2: Metro 105

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร085 046 4848
0: แล้วเจอกัน

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนะคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนะคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนะคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า 50,000 รายการครบจบที่เดียวพิกัดถนนสีจันทร์ยังเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 น.ถึง 17:30 น.โทร043-224-888 099-474-8889 LINE @TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์

0: morning starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแค่

กระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์@ flowers house kk หรือโทร

0: starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาสีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่โต๊ะจีนที่มืออาชีพจัดให้ครบตามงบคุณเล

ษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นคัดสรรความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมง

0: ใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 นถึง 5:00 นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Quaver Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Quaver Town สีจันทร์ Airport

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซ
1: แอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดนะคะ
2: Metro 105 Your music

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอร์เรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า 50,000 รายการครบจบที่เดียวพิกัดถนนศรีจันทร์ยังเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 น.ถึง 17:30 น.โทร043224888 099474888Line at TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลูชั่น

0: starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบตามงบคุณเล

าษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลา

0: starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้

ipasa konkwam ruse. Flowers house kon gen. Kasan kwam suinga pan shodok mai, rashao jack and le puang ri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด 24 ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์ @flowershousekk หรือโทร 06

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่ The Forest ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Quebra Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซ
1: แอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดนะคะ
2: Metro 105 Your music

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.ทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เล

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า 50,000 รายการครบจบที่เดียวพิกัดถนนศรีจันทร์ยังเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 น.ถึง 17:30 น.โทร0432248888 0994748889Line @TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิ

0: morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาสีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบ

สาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์ @flowershousekk หรือโทร

0: Metro 105. Your morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาสีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียม

Kipasa kong kwam rusu. Flowers house kon gen. Kasang kwam suing ampan shodok mai, rashao jagan le puang ri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลา

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Forever Town สีจันทร์แอร์พอร์ตให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Forever Town สีจันทร์แอร์พอร์ต

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซ
1: แอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดนะคะ
2: Metro 105 Your music

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Travel Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Travel Town สีจันทร์ Airport Creative

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เล

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า 50,000 รายการครบจบที่เดียวพิกัดถนนสีจันทร์ยังเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 น.ถึง 17:30 น.โทร043-224-888 099-474-8889 line@tpps Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอ.ก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์

0: morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแค่

0: Metro 105, your morning starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้คร

ภาษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์@flowershousekk หรือโทร065

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอร์เรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่โมเดิร์นยูโรเปียนทาวน์โฮมเริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์เฟเวอร์ทาวน์สีจันทร์แอร์พอร์ตให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจเฟเวอร์ทาวน์สีจันทร์แอร์พอร์ต

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เล็ก

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.ทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนน

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลควิว

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนะคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนะคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนะคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตฟูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีพันอุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า

โทร043-224-888 099-474-8889 Line at TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอกคู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลูชั่น

0: Morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้

ือภาษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมงเราพร

ได้ทุกที่แล้วนะครับเพียงกด LINE OA ฟังเพลงออนไลน์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงด้วยคุณภาพเสียงระดับ Full HD

จุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Traveler Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Traveler Town สี

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่ The Forest ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Trevor Town สีจันทร์ Airport

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร085 046 4848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026ในวันพรุ่งนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งเป้าหมายผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรสวีเดนจัดการเลือกตั้งทั่วไปท่ามกลางคะแนนความนิยมที่สูสีระหว่างพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทค2026วันที่14ถึง17กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแก๊สเทค2026จัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเศรษฐกิจดิจิทัลและการขยายตัวของ Data Center สำหรับงานนี้ถือเป็นมหกรรมด้านก๊าซธรรมชาติ LNG และเทคโนโลยีพลังงานระดับโลกซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกรวมทั้งรัฐมนตรีพลังงานและผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจคาดว่างานนี้จะช่วยกระตุ้นการเจรจาธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2ล้านล้านบาทขณะที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ CSEP ประเมินว่างานแก๊สเทค2026จะสร้างเงินหมุนเวียนเข้าสู่เศรษฐกิจไทยทันทีไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศทั้งค่าที่พักอาหารการเดินทางและการท่องเที่ยวรวมถึงงบประมาณการจัดงานการจัดแสดงสินค้าและระบบขนส่งโลจิสติกภายในงานยังมีบริษัทพลังงานชั้นนำกว่า800บริษัทวิทยากรระดับโลกกว่า 1,000 คนและหัวข้อเสวนากว่า200หัวข้อครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไฮโดรเจน LNG และการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในภาคพลังงานผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ไทยผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างการประชุมกลุ่มผู้นำบริกพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
3: นายเสียศักดิ์คงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับซาอิดบิน

0: มุบารอกอันฮายารีรัฐมนตรีแห่งรัฐประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และดร.สานีบินอามัดอัสไซยูดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในห้วงการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือถึงแนวทางกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งฝ่ายไทยยินดีที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มองไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันให้สมดุลยิ่งขึ้นผ่านการเร่งรัดการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อพัฒนาการในตะวันออกกลางและย้ำความสำคัญของการเคารพหลักการในเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือและการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติผ่านการเจรจาและการทูตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนบริหารทรัพย์สินทางปัญญา5ปีชูยุทธศาสตร์ดูแวลูผลักดันสื่อสร้างสรรค์ไทยสู่สากลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีมติเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีเพื่อเป็นกลไกในการนำผลงานที่ได้รับการสนับสนุนไปเผยแพร่และต่อยอดเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างเป็นระบบภายใต้ยุทธศาสตร์ดูแวลูที่มุ่งสร้างคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันโดยมีเกณฑ์การประเมินผลงานใน3มิติได้แก่ผลตอบแทนทางการเงินมูลค่าทางสื่อและผลกระทบทางสังคมซึ่งจะช่วยยกระดับและขยายโอกาสสื่อสร้างสรรค์ของไทยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้กว้างขวางขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยจะเปิดรับคำขอผ่านเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและคาดว่าจะจัดทำสัญญาให้ทุนได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์2570กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกร
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปจนถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังคงต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
3: ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประเมินเรื่องของปริมาณฝนตกนะครับแล้วก็เรื่องสภาพเอลนีโญก็เป็นที่รับทราบกันทั่วไปแล้วสำหรับน้ำในเขื่อนในช่วงนี้เราก็บอกว่าน่าจะพอสำหรับดูแลชาวเกษตรกรทำไร่ข้าวได้เพียงแต่ว่าช่วงที่จะทำในด้านของนาปรังเนี่ยตอนนี้ต้องดูที่ว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมก็ได้สั่งการให้กรมชลนะครับดูแลในส่วนพื้นที่ชลประทานเองแล้วก็นอกเขตชลประทานให้เตรียมดูแลประชาชนครับ
2: นอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความคืบหน้าการพัฒนาการขนส่งทางน้ำเพื่อแก้ไขข้อจำกัดท่าเรือศาลาลอยและพัฒนาร่องน้ำในแม่น้ำป่าสัก
4: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำบริเวณท่าเรือศาลาลอยอำเภอท่าเรือและโครงการขุดลอกพัฒนาร่องน้ำรวมถึงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดของท่าเรือศาลาลอยทั้งเรื่องภาระค่าเช่าปัญหาระดับน้ำตื้นเขินในหน้าแล้งและสภาพโครงสร้างท่าเรือที่ชำรุดโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนพระราม6ให้มีระดับน้ำเหมาะสมต่อการเดินเรือที่ความลึกประมาณ 4.5 เมตรพร้อมหารือกรมธนารักษ์ในการลดภาระค่าเช่าเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังเร่งรัดโครงการพัฒนาร่องน้ำและสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสักระยะทาง52กิโลเมตรตั้งแต่หน้าวัดพนัญเชิงถึงเขื่อนพระราม6เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดปัญหาการจราจรทางบกและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี2570พร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ตลิ่งพังบริเวณวัดคลองน้ำชาและหมู่บ้านอรัญญิกเพื่อจัดทำงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนริมน้ำนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเร่งตรวจสอบสิทธิ์การถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่บริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ย้ำหากพบการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายจะต้องรื้อถอนและออกจากพื้นที่ทันทีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยระบุว่าขณะนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเบื้องต้นทราบว่าเป็นพื้นที่สปก.ที่ยังไม่ได้จัดสรรสิทธิ์หากภายหลังกระบวนการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าครอบครองไม่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่จะต้องให้รื้อถอนและออกจากพื้นที่ตามกระบวนการทางกฎหมายพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปก.จะต้องเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.เท่านั้นซึ่งสปก.จะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะต้องถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกรอย่างเคร่งครัด
5: ท่านเลขาสปก.ได้เอาเรื่องมารายงานแล้วก็มาทีมงานก็ต้องดำเนินการก็คือดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยถ้าครอบครองโดยที่ไม่ได้จัดสรรเนี่ยก็ต้องว่าไปตามนั้นแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยท่านเลขาเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ถ้าตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยว่าเรามีเขามีสิทธิ์ครอบครองหรือไม่ถ้าไม่มีก็ต้องให้รื้อถอนแล้วก็ออกจากพื้นที่
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยการถูกตัดงบประมาณปี2570กระทบการออกสมุดคู่มือทำกินให้ประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าน
4: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของกระทรวงที่ถูกตัดไปกว่า 3,129 ล้านบาทเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจซึ่งทุกกระทรวงถูกตัดงบประมาณด้วยเช่นกันจึงต้องมาจัดสรรตามลำดับความสำคัญแต่ยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหลายส่วนเช่นการเดินสำรวจออกคู่มือสมุดทำกินให้กับประชาชนที่จำเป็น1ล้านกว่าครัวเรือนที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเพราะหากเข้าระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปจะต้องมีที่มาแหล่งผลิตของผลผลิตทางการเกษตรเช่นอยู่ในพื้นที่บุกรุกป่าหรือเป็นพื้นที่ที่ถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้สมุดคู่มือทำกินที่รับรองจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้จะไม่สามารถส่งออกผลผลิตไปยังต่างประเทศหรือไม่สามารถขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ได้จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
6: ก็ได้โดนปรับลดไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องจัดสรรกันให้เพียงพอกับparity ความสำคัญนะอันนี้ต้องยอมรับก็ยอมโดนปรับลดไปตามสภาวะซึ่งทุกกระทรวงทุกวงกลมก็โดนแต่ของเราก็โดนเยอะหน่อยนะฮะก็ไม่รู้จะทำไงแต่ว่าก็ขอความเห็นใจ
4: นายสุชาติกล่าวด้วยว่าการปรับลดงบประมาณยังส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
7: เกี่ยวกับการดูแลพื้นที่ป่าทั่วประเทศอยู่บ้างแต่ยืนยันจะมีการบริหารจัดการอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ติยาพันยางเทียนรายงาน
1: รัฐบาลปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนย้ำไม่มีข้อกำหนดต่อใบอนุญาตทุก 1-2 เดือนส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬาอย่างครอบครองและพกพาได้ตามที่กฎหมายกำหนด
8: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันจะมีการปรับปรุงกฎหมายโดยเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีอาวุธปืนต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตรวมถึงปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนข้อมูลที่ระบุว่าจะให้ประชาชนต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นไม่เป็นไปตามแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬายังคงดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้การมีใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเงื่อนไขแต่การครอบครองและการพกพายังต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของร่างกฎหมายและอยู่ระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการนิติบัญญัติซึ่งการปรับปรุงกฎหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตของคนไทยทุกคนควบคู่กับคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนโดยให้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลและกระบวนการกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้มงวดมาตรการป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษาผ่านกิจกรรมเชิงบวก
9: นายทศพลเวโนโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาย้ำว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสได้กำหนด7มาตรการ9วิธีการในการลดความรุนแรงในสถานศึกษาอย่างเข้มงวดและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาปัจจุบันเหตุการณ์ความรุนแรงจากการใช้กำลังในสถานศึกษาเกิดขึ้นน้อยมากโดยสอสมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆอยู่เสมอเพื่อช่วยลดสถานการณ์ความรุนแรงแม้ว่าปัจจัยบางประการจะควบคุมได้ยาก
10: ทางสำนักงานคณะกรรมการเราก็มีมาตรการซึ่งดำเนินการคู่ขนานมาเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับในการกำหนด7มาตรการ9วิธีการในการดูแลเรื่องพวกนี้สิ่งต่างเหล่านี้เราทำอย่างเข้มงวดเพราะว่าเราก็พยายามที่จะทำให้มันไม่เกิดภาพลักษณ์นี้สิ่งต่างเหล่านี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ทำงานร่วมกันอยู่ในการที่ช่วยกันในการที่จะลดภาวะความรุนแรงแต่อย่างที่ว่าปัจจัยต่างๆมันก็อาจจะเกิดการควบคุมได้ยากหรือไม่ยากเนี่ยก็อยู่กับจุดนั้นดังนั้นในส่วนของอาชีวะเรายืนยันว่าเราทำอย่างเต็มที่และแทบจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมากแทบจะไม่มีนะครับ
9: ส่วนแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาได้มีการส่งเสริมการทำกิจกรรมเชิงบวกอาทิการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีเข้มข้นโดยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการและมีรายได้ระหว่างเรียนรวมทั้งการจัดกิจกรรมจิตอาสาอาทิโครงการฟิกอิทเซ็นเตอร์ที่คอยให้บริการช่วยเหลือประชาชนเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะแก่ผู้เรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบันการศึกษาโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้รับทักษะความรู้และสามารถนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: ตำรวจกองปราบปรามตรวจสอบพบเส้นทางเงินของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และสีกาคนสนิทกว่า215ล้านบาท
11: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าพบการเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของอดีตเจ้าอาวาสวัดหรือนายอติโชตและนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิทว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานใน2ประเด็นสำคัญซึ่งประเด็นแรกคือการตรวจสอบพฤติการของนายอติโชตกรณีถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวจะมีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและส่วนประเด็นที่2เป็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินและหาผู้ร่วมกระทำความผิด หลังพบหลักฐานเกี่ยวกับเงินบริจาคทั้งใบอนุโมทนาการบริจาคใบอนุโมทนาจากการเช่าพระและเงินร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมมูลค่ากว่า215ล้านบาทผู้บังคับการกองปราบปรามยังกล่าวว่าการมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอีกประมาณ 1-2 รายแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคารวาสหรือพระภิกษุเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขณะเดียวกันกองบังคับการปราบปรามได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเพื่อชุมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรอบเวลาการตรวจสอบยังไม่สามารถระบุได้แต่ตำรวจจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดและจะแถลงความคืบหน้าอีกครั้งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยเจ้าหน้าที่ในสังกัด2รายเกี่ยวข้องขบวนการทุจริตเรียกรับเงินบรรจุราชการแต่ยังให้การปฏิเสธกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงพฤติการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด2นายที่ถูกจับกุมในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการประกอบด้วยนายอิทธิพลอายุ49ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการและนายอนุรักษ์อายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษจากการสอบสวนพบทั้งสองรายทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยรับและนำเงินสดจากผู้ที่ต้องการซื้อสิทธิ์เข้าบรรจุข้าราชการส่งต่อให้นายพิชิตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นตัวกลางของขบวนการโดยมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ซื้อสิทธิ์อีกเท่าตัวโดยอ้างว่าเป็นค่าบริการซึ่งเงินส่วนใหญ่เป็นเงินสดทำให้ไม่มีหลักฐานเส้นทางการเงินแต่ตำรวจมีหลักฐานสำคัญทั้งคลิปเสียงการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลประกอบอื่นๆเตรียมขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อว่าอาจมีข้าราชการอีกหลายรายมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและขอยื่นขอประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาทพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน้าที่การงานและที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชลีลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
16: ๆ 19:22 นาทีต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสวีเดนเริ่มต้นลงคะแนนการเลือกตั้งทั่วไปในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการชิงชัยกันระหว่างนายกรัฐมนตรีอูฟคริสเตอร์สันพรรคโมเดเรตฝ่ายขวากลางกับนางมักดาเลนาแอนเดอร์สันพรรคสังคมประชาธิปไตยซึ่งเป็นฝ่ายซ้ายกลางของสวีเดนขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนก่อนการเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายซ้ายของนางแอนเดอร์สันมีคะแนนความนิยมนำหน้ากลุ่มพันธมิตรฝ่ายขวาของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันอย่างไรก็ตามคะแนน ขออภัยครับ อย่างไรก็ตามคะแนนความนิยมของนายกรัฐมนตรีคริสเตอร์สันกลับเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการหาเสียงทั้งนี้ผลการเลือกตั้งทั่วไปอาจตัดสินที่พรรคเสรีนิยมฝ่ายขวากลางที่จะสามารถทำคะแนนเสียงผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ4เพื่อคว้าที่นั่งในรัฐสภาหรือไม่ท่ามกลางประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มงบประมาณสวัสดิการและรายจ่ายสาธารณะนโยบายผู้อพยพและเศรษฐกิจในประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโฮเซนอามีเตมูรีผู้ว่าการเกาะเกชของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือสินค้าลำหนึ่งของอิหร่านถูกโจมตีเมื่อช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ5นาฬิกาบริเวณนอกชายฝั่งเกาะเฮงกัมและเกาะเกชในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ3รายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างอิหร่านและกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับที่โอมานเพื่อเจรจาเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซที่ถูกปิดล้อมนับตั้งแต่ที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซและโจมตีเรือทุกลำที่แล่นผ่านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่14ในวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:46 น

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนะคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนะคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนะคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีพันอุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า 50,000 รายการครบจบที่เดียวพิกัดถนนสีจันทร์ยังเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 น.ถึง 17:30 น.โทร043-224-888 099-474-8889Line @TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์

0: Metro 105, your morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบตามงบคุณเลยโทร

Pasa con Quam Ruse. Flowers House con Ken. Kasang Quam Suing and Pan Shodok Mai, Rashao Jack and Le Puang Ri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลา

0: morning starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกดแกร็บฟู้ดเฉพาะโอลิแกร็บมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล

ทีแล้วนะครับเพียงกด Line OA ฟังเพลงออนไลน์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงดูคุณภาพเสียงระดับ Full HD Metro 105 FM

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอร์เรสต์ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.ทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Forever Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Forever Town สีจันทร์ Airport

0: บในที่เดียว
1: ไซแอนเลควิลบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซ
1: แอนเลควิลบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดนะคะ
2: Metro 105, your music.

0: ใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Travel Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Travel Town สีจันทร์ Airport Creative

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนเล็กวิวบีช

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า 50,000 รายการครบจบที่เดียวพิกัดถนนศรีจันทร์ยังเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 น.ถึง 17:30 น.โทร0432248888 0994748889 line@tpps facebook page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลูชั่นครบจบที่เดียวThat's right

0: starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด GrabFood เฉพาะ OliGrab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุ

Phasa kong kwam rusit. Flowers house kon gen. Kasang kwam suing ampan shodok mai, rashao jagan le puang ri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด 24 ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถาน

0: morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแค่

sa akong kwam rusik. Flowers house kon gen. Kasang kwam suing am pan shodok mai, rashao jekan le puang ri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด 24 ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์@flowershousekk หรือโทร 065

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร085-046-4848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลค

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทน์

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร085 046 4848
0: แล้วเจอกัน

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนะคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนะคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนะคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า

โทร043-224-888 099-474-8889 Line at TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอกคู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลู

0: morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแค่โท

ษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์@flowershousekk หรือโทร065

0: morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบตามงบ

ษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลา

ที่แล้วนะครับเพียงกด LINE OA ฟังเพลงออนไลน์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงด้วยคุณภาพเสียงระดับ Full HD

0: ใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอร์เรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Forever Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Forever Town สีจันทร์ Airport

0: หนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร085-046-4848
0: แล้วเจอกันที่ไซ
1: แอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดนะคะ

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอร์เรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Trevor Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Trevor Town สีจันทร์ Airport Creative Living Story Artistry of Time

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิลบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เล

0: ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนะคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนะคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า 50,000 รายการครบจบที่เดียวพิกัดถนนศรีจันทร์ยังเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 น.ถึง 17:30 น.โทร0432248888 0994748889 line@tpps facebook page ไทยพิพัฒน์ solution จำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56 ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลูชั่น

0: morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาสีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียม

Ipasa kung kwam rusu. Flowers House kon ken. Kasang kwam suing ampan shot of my, grashao jack and lepuang reed. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด 24 ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์ @flowershousekk หรือโทร 06

0: 105 FM
1: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด GrabFood เฉพาะ OliGrab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุ

ภาษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลา

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่โมเดิร์นยูโรเปียนทาวน์โฮมเริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์เฟเวอร์ทาวน์สีจันทร์แอร์พอร์ต

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนเล็กวิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร085 046 4848
0: แล้วเจอกัน

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตฟูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆ

โทร043-224-888 099-474-8889 Line at TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์ Solution จำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิ

0: Metro 105, your morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้ครบ

0: Metro 105, your morning starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการ

ภาษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นกระสังความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมง

ที่แล้วนะครับเพียงกด LINE OA ฟังเพลงออนไลน์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงด้วยคุณภาพเสียงระดับ Full HD Metro 105

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Forever Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ Forever Town สีจันทร์ Airport Creative Living Story

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 นถึง 24:00 นสำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซ
1: แอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดนะคะ
2: Metro 105

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่โมเดิร์นยูโรเปียนทาวน์โฮมเริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์เทรเวอร์ทาวน์สีจันทร์แอร์พอร์ตให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจเทรเวอร์ทาวน์สีจันทร์แอร์พอร์ต

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบาย

0: FM
1: ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคลินิก
2: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีพันอุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆกว่า

นาทีโทร043-224-8888 099-474-8889 Line at TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์โซลูชั่น

0: Morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการ

Ipasa kong kwam rusu. Flowers house kon gen. Kasang kwam suing ampan shodok mai, rachao jagan le puang ri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด 24 ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์@flowershousekk หรือโทร0

0: morning starts right here.
1: Metro 105 FM.
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการ

าษาของความรู้สึก Flowers House ขอนแก่นก็สร้างความสวยงามผ่านช่อดอกไม้กระเช้าแจกันและพวงหรีดคุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมงเราพร้อมบริการเซอร์ไพรส์ทั้งในและนอกสถานที่สั่งง่ายผ่านไลน์ at flowershouseKK หรือโทร065-845-6722 Flowers House ขอนแก่นดอกไม้สวย

0: เริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอร์เรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์ Quebra Town สีจันทร์ Airport ให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจQuebra Town สีจันทร์ Airport

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนเลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกเมื่ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนเลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนเลควิวบีชเฮาส
1: ์ริมบึงหนองโคดนะคะ
2: Metro 105

0: ริ่มต้นวันใหม่ให้เป็นวันดีๆที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ทั้ง2สาขาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวัน
1: เปิดโครงการใหม่ Modern European Townhome เริ่ม2ล้านต้นบนทำเลศักยภาพจุดเริ่มต้นของถนนสีจันทร์เทรเวอร์ทาวน์สีจันทร์แอร์พอร์ตให้คุณได้ใช้ชีวิตผ่านศิลปะในทุกช่วงเวลาเปิดจองวันนี้เพื่อเติมเต็มให้ชีวิตมีเรื่องเล่าที่น่าประทับใจเทรเวอร์ทาวน์สีจันทร์แอร์พอร์ต

0: เหนื่อยล้าจากงานอยากหาที่พักใจกลางเมืองขอนแก่นอยู่ใช่ไหมครับ
1: ขอแนะนำไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ริมบึงหนองโคดที่ที่คุณจะรู้สึกเหมือนหลุดไปพักผ่อนริมทะเล
0: นั่งชิลริมบึงจิบค็อกเทลเย็นๆพร้อมอาหารไทยจีนฝรั่งครบรสเลือกได้ทั้งโซนห้องแอร์เย็นสบายหรือเอาท์ดอร์รับลมชมวิว
1: เคาน์เตอร์บาร์สไตล์บีชเฮาส์ใหม่ล่าสุดพร้อมดนตรีสด3วงทุกคืนเหมาะทั้งมือพิเศษกับครอบครัวหรือจะสังสรรค์แฮงเอาท์สนุกกับเพื่อนในห้อง VIP คาราโอเกะส่วนตัว
0: ทุกมื้ออาหารทุกการพักผ่อนครบจบในที่เดียว
1: ไซแอนด์เลควิวบีชเฮาส์ถนนรอบบึงหนองโคดขอนแก่นเปิดทุกวัน 15:00 น.ถึง 24:00 น.สำรองล่วงหน้าโทร0850464848
0: แล้วเจอกันที่ไซแอนด์เลควิว

0: FM ปวดเข่าลุกนั่งลำบากเจ็บเข่าเดินก็ลำบากชาวขอนแก่นไม่ต้องทนอีกต่อไปค่ะมาที่โฮเนคคลินิกคลินิกฟื้นฟูข้อเข่าเราดูแลปัญหาข้อเข่าเสื่อมรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดพร้อมโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพด้านอื่นๆโทรปรึกษาอาการได้เลย0816539998ย้ำ0816539998ข้อเข่าเริ่มมีปัญหาปรึกษาโฮเนคคลินิกตั้งอยู่ที่โอโซนวิลเลจในเมืองขอนแก่นใส่ใจทุกย่างก้าวเข้าใจปัญหาเข่าโฮเนคคลินิก
1: ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นทุกคำตอบเรื่องวัสดุก่อสร้างตัวแทนจำหน่ายสินค้า SCG เหล็กคอนกรีตปูนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาสีเคมีภัณฑ์อุปกรณ์โรงงานและสินค้าอื่นๆ

ทร043-224-888 099-474-8889 Line at TPPS Facebook Page ไทยพิพัฒน์โซลูชั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานมอก.คู่เมืองขอนแก่นมามากกว่า56ปีเชื่อใจในบริการสะดวกรวดเร็วมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสินค้าดีมีคุณภาพหรือจะเป็นสินค้าหายากไปไทยพิพัฒน์

0: starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียม

Ipasa Konkwambruse. Flowers House Konken. Kasankwam Suingam Pan Shodok Mai, Rashao Jack and Lepuangri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลา

0: Metro 105, your morning starts right here.
1: Metro 105 FM
2: วันนี้สะดวกทุกที่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนที่ชามคิทเช่นนั่งทานที่ร้านสบายๆก็ไปได้เลยที่สาขาศรีจันทร์หรือสาขารื่นรมย์ยิ่งสะดวกไม่อยากออกจากบ้านกด Grab Food เฉพาะ Only Grab มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะวันนี้มีประชุมใช่ไหมข้าวกล่องคุณภาพเลือกราคาได้คละเมนูได้ไม่จำเจหรือจัดงานเลี้ยงระดับพรีเมียมเราพร้อมทุกบริการแคเทอริงค็อกเทลบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนทีมมืออาชีพจัดให้

pasa kon kwam ruse. Flowers house kon gen. Kasan kwam suing am pan shodok mai, grashao jagan le puang ri. คุณภาพงานที่ลูกค้าหลายคนยืนยันว่าสวยตรงปกราคาเหมาะสมและส่งตรงเวลารับออเดอร์ตลอด 24 ชั่วโมง